วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่27พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวรัฐสภาญี่ปุ่นผ่านร่างกฎหมายจัดตั้งสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติความเคลื่อนไหวนี้มีจุดมุ่งหมายยกระดับความสามารถของรัฐบาลในด้านข่าวกรองร่างกฎหมายนี้ผ่านการรับรองในการประชุมเต็มคณะของวุฒิสภาในวันพุธที่27พฤษภาคมด้วยเสียงเห็นชอบข้างมากพรรคที่สนับสนุนร่างกฎหมายนี้รวมถึงพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งประกอบด้วยพรรคเสรีประชาธิปไตยและพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่นพรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชนพรรคโคเมโตพรรคซันเซโตพรรคอนุรักษ์นิยมญี่ปุ่นและพรรคทีมมิไรส่วนพรรคประชาธิปไตยแห่งรัฐธรรมนูญแห่งญี่ปุ่นพรรคคอมมิวนิสต์ญี่ปุ่นพรรคเลวะชิงเซงูมิและพรรคสังคมประชาธิปไตยออกเสียงคัดค้านร่างกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบนี้กำหนดว่าสำนักงานข่าวกรองได้รับอำนาจในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากกระทรวงต่างๆอย่างครอบคลุมทุกด้านนอกจากนี้กำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการข่าวกรองแห่งชาติขึ้นในคณะรัฐมนตรีหน่วยงานนี้มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและประกอบด้วยรัฐมนตรีที่มีความเกี่ยวข้องที่รวมถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐบาลมีแผนจะเปิดสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติโดยเร็วภายในช่วงฤดูร้อนปีนี้คณะกรรมาธิการของทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาผ่านร่างข้อมติเพิ่มเติมที่เป็นการรับประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของบุคคลจะไม่ถูกล่วงล้ำโดยไม่จำเป็นนอกจากนี้ระบุว่ารัฐบาลไม่ควรรวบรวมข้อมูลในหนทางที่บั่นทอนความเป็นกลางทางการเมืองสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตแห่งญี่ปุ่นพร้อมด้วยสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะทรงต้อนรับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นายเฟดินานด์มาโคสจูเนียร์และภริยาณพระราชวังหลวงในกรุงโตเกียวปีนี้เป็นวาระ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในระดับปกติระหว่างญี่ปุ่นกับฟิลิปปินส์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และภริยาอยู่ระหว่างการเยือนญี่ปุ่นในฐานะอาคันตุกะของรัฐบุคคลทั้งสองเดินทางถึงพระราชวังหลวง

ราชกพัทและสมเด็จพระจักรพรรดินีทรงมีพระราชปฏิสันถานกับประธานในพิธีกับประธานาธิบดีและภริยามีรายงานว่าตำรวจญี่ปุ่นได้หมายจับบุคคลที่ต้องสงสัยว่าเป็นผู้นำแก๊งปล้นฆ่าในคดีที่เกิดทางเหนือของโตเกียวช่วงก่อนหน้าของเดือนนี้แหล่งข่าวด้านการสืบสวนระบุว่าหมายจับนี้มีการออกเพื่อจับกุมชายคนหนึ่งในช่วงวัย40ผู้ต้องสงสัยอาจเดินทางออกจากญี่ปุ่นไปยังจีนแล้วและอาจมุ่งหน้าต่อไปยังที่อื่นสมาชิกของแก๊งนี้บุกรุกเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งในเมืองคามิโนกาวะจังหวัดโทจิงิเมื่อวันที่14พฤษภาคมสตรีวัย69ปีถูกสังหารและบุตรชาย2คนของเธอบาดเจ็บเด็กนักเรียนชายชั้นมัธยมปลายจำนวน4คนซึ่งล้วนอายุ16ปีถูกจับกุมฐานต้องสงสัยคดีบุกปล้นและฆ่าคนต่อมาตำรวจจับกุมตัวสามีภรรยาคู่หนึ่งในช่วงวัย20คือนายทาเกมายไคโตและนางมิยูชาวเมืองโยโกฮาม่าทางใต้ของโตเกียว2คนนี้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ออกคำสั่งเด็กชายเหล่านี้หลังการวิเคราะห์สมาร์ทโฟนหลายเครื่องที่ยึดมาตำรวจสงสัยว่าชายผู้นี้ซึ่งอยู่ในช่วงวัย40อาจเป็นหัวหน้าแก๊งและเป็นผู้บงการสามีภรรยาคู่นี้ผู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สั่งให้เด็กๆกระทำความผิดตำรวจมีแผนตามล่าผู้ต้องสงสัยรายนี้โดยประสานงานกับทางการประเทศต่างๆนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวว่าหน่วยทหารขนาดใหญ่ของอิสราเอลกำลังปฏิบัติการอยู่ในเลบานอนขณะที่การเจรจาเพื่อยุติการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงดำเนินต่อไปนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐกล่าวระหว่างการเยือนอินเดียเมื่อวันอังคารที่26พฤษภาคมว่าการเจรจาเกี่ยวกับเนื้อความของข้อตกลงดังกล่าวยังคงดำเนินต่อไปสำนักข่าวฟาร์สของอิหร่านซึ่งเป็นองค์กรสื่อที่เอ็นเอียงไปทางรัฐบาลรายงานเมื่อวันอังคารที่26เกี่ยวกับเนื้อหาของบันทึกความเข้าใจที่มุ่งไปสู่การบรรลุข้อตกลงนี้โดยระบุว่ามีความคืบหน้าเกิดขึ้นภายใต้การไกล่เกลี่ยของกาตาร์เกี่ยวกับการปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านซึ่งเป็นเงื่อนไขที่อิหร่านเรียกร้องขณะเดียวกันเมื่อวันอังคารที่26นายเนทันยาฮูได้โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับเลบานอนว่ากองกำลังขนาดใหญ่ของอิสราเอลกำลังปฏิบัติการลึกเข้าไปในดินแดนของเลบานอนยึดครองพื้นที่ควบคุมและเสริมกำลังเขตความมั่นคงเขายังระบุว่าปฏิบัติการทางทหารต่อกลุ่มฮิซบอลเลาะซึ่งเป็นกลุ่มมุสลิมชีอะของเลบานอนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านจะขยายวงกว้างขึ้นในการเจรจากับสหรัฐนั้นอิหร่านเรียกร้องให้ยุติการสู้รบในทุกพื้นที่ซึ่งรวมถึงเลบานอนด้วยแต่ก็มีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการขยายปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลที่มีต่อการเจรจาดังกล่าวรัสเซียระบุว่ามีแผนจะโจมตีกรุงเคียฟของยูเครนต่อไปนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียได้แจ้งเรื่องนี้ให้นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐได้รับทราบทางโทรศัพท์เมื่อวันจันทร์ที่25พฤษภาคมกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐระบุว่านายลาฟรอฟเป็นฝ่ายเริ่มการโทรศัพท์ดังกล่าวนายลาฟรอฟกล่าวหาว่ายูเครนโจมตีสถานที่ของพลเรือนในรัสเซียนอกจากนี้เขายังกล่าวว่ากองกำลังรัสเซียจะยังคงโจมตีโรงงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและศูนย์ต่างๆด้านการตัดสินใจในกรุงเคียฟต่อไปกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่25โดยระบุว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นการตอบโต้การโจมตีของยูเครนในภูมิภาคลูฮันส์ที่รัสเซียควบคุมอยู่และเรียกร้องให้พลเมืองและนักการทูตต่างชาติออกจากกรุงเคียฟโดยทันทีแหล่งข่าวจากยูเครนระบุว่ารัสเซียได้เปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ตลอดวันอาทิตย์ที่24ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต4คนและบาดเจ็บมากกว่า80คนในกรุงเคียฟและพื้นที่อื่นบริษัทแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นได้ทดสอบโดรนในยูเครนซึ่งออกแบบมาเพื่อตรวจจับกับระเบิดจากทางอากาศการทดสอบครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่การเก็บกู้กับระเบิดที่กองกำลังรัสเซียวางไว้ในยูเครนยังคงเป็นสิ่งท้าทายหน่วยงานบริการฉุกเฉินแห่งรัฐของยูเครนประเมินว่ามีกับระเบิดวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดและวัตถุระเบิดอื่นๆกระจายอยู่ในพื้นที่ประมาณ 130,000 ตารางกิโลเมตรทั่วประเทศ
บริษัทโปรโดรนของญี่ปุ่นกำลังร่วมมือกับบริษัทต่างๆในยูเครนเพื่อพัฒนาโดรนตรวจจับกับระเบิดโดยได้รับเงินสนับสนุน

สนุนจากองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติทางบริษัทได้ทำการทดลองครั้งแรกไปเมื่อวันจันทร์ที่25พฤษภาคมในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเจ้าหน้าที่ของบริษัทกล่าวว่าบริษัทหวังว่าเทคโนโลยีของตนจะสามารถเป็นทางออกในการตรวจจับกับระเบิดในยามสงครามได้จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan กันอีกครั้งครับเช่นเคยนะครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพงษ
1: ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะขอเชิญทุกท่านมาร่วมเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างสนุกสนานไปด้วยกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่13เกี่ยวกับการพูดสิ่งที่ตนเองอยากทำ
1: นักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามเป็นตัวเอกในบทสนทนาของเราค่ะทำกำลังคุยกับคุณฮารุหุ่นยนต์เจ้าของบ้านและหมี่ย่าช่างภาพชาวจีนพวกเธออยู่ในห้องรับแขกของบ้านคุณฮารุซึ่งเป็นที่พักอาศัยของทุกคนค่ะ
0: มาฟังบทสนทนาบทเรียนที่13กันครับ
2: 日本には慣れましたか？
3: はい。
2: 日本でどんなことがしたいですか？
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
4: 北海道、いいね。
3: あと、友達に会いたいです。
2: おや？
4: 大丈夫？顔が赤いよ。
0: มาดูกันไปทีละบรรทัดครับ。
1: คุณฮารุถามทำว่า
2: 日本には慣れましたか？
0: ชินกับญี่ปุ่นแล้วหรือยังคะ
1: ทำตอบว่า
3: ใช
0: ่ค่ะ
1: แล้วคุณฮารุก็พูดว่า
2: 日本でどんなことがしたいですか？
0: อยากทำอะไรที่ญี่ปุ่นคะ
1: ทำตอบว่า
3: 雪が見たいです
0: อยากดูหิมะค่ะ
3: 北海道に行きたいです
0: อยากไปฮอกไกโดค่ะ
1: มีย่าพูดขึ้นว่า
4: ฮอกไกโดいいね
0: ฮอกไกโดดีนะ
1: แล้วทําก็พูดต่ออ
3: ะโต友達に会いたいです
0: แล้วก็อยากพบเพื่อนค่ะ
1: เซ็นเซอร์ของคุณฮารุจับสังเกตอะไรบางอย่างได้แล้วแก้มสองข้างก็เริ่มเปล่งแสงสีชมพูขึ้นมาค่ะ
2: โอยะ
0: อ้าว
1: ทางมีย่าก็สังเกตได้เหมือนกันว่ามีอะไรผิดแผกเกิดขึ้นกับธรรม
4: ได้ชอบ
0: เป็นอะไร
4: เขากาใครเ
0: หรอหน้าแดงเลย
1: ก็น่าสงสัยนะคะว่าเป็นเพื่อนแบบไหนกันนะ
0: เดี๋ยวเราก็จะได้ทราบมากขึ้นครับสำนวนหลักประจำวันนี้คืออยากดูหิมะค่ะ
3: 雪が見たいです。
0: มาดูความหมายกันครับคำว่า
5: 雪
0: แปลว่าหิมะและ
5: 見たいです。
0: แปลว่าอยากดูจุดสำคัญประจำวันนี้ครับคือการพูดสิ่งที่อยากจะทำซึ่งพูดโดยตัด must ออกจากคำกริยารูป must และใส่ใต้เข้าไปครับ
1: คำกริยารูป must ของดูมิรุคือมีมัสก็จะเป็นมิไตถูกต้องไหมคะ
0: ใช่แล้วครับจากนั้นก็เพิ่ม this เข้าไปที่ท้ายประโยคเพื่อทำให้สุภาพยิ่งขึ้นอีก2ข้อความที่ตามมาในบทสนทนานี้มีรูปแบบเหมือนกันคืออยากไปฮอกไกโด
5: ฮอกไกโดに行きたいです
0: และอยากพบเพื่อน
5: 友達に会いたいです
0: อีกจุดหนึ่งเกี่ยวกับการใช้คำช่วยครับคำช่วยโอบ่งชี้กรรมและบางครั้งเปลี่ยนไปใช้งะก็ได้ถ้าคำกริยาที่ตามมานั้นอยู่ในรูปไต
1: งั้นอยากดูหิมะยูกิโอมิมัสก็จะเปลี่ยนเป็นยูกิงะมิไตเดสได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็ยังคงมีความหมายเหมือนกันด้วยนะครับคืออยากดูหิมะ
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังลองพูดตามดูนะคะ
5: มิไตเดส雪が見たいです。
0: มาฟังบทสนทนาเกี่ยวกับการพูดว่าอยากจะทำอะไรบางอย่างในญี่ปุ่นกันครับ。
6: 日本で何がしたいですか？
7: ラーメンが食べたいです。
0: เข้าใจความหมายกันหรือเปล่าครับ
6: 日本で何がしたいですか
1: อยากทำอะไรที่ญี่ปุ่นคะ
0: คำว่า
5: 日本で
0: คือที่ญี่ปุ่นเมื่อต้องการถามอีกฝ่ายว่าอยากจะทำอะไรใช้คำแสดงความถาม
5: นั่น
0: แปลว่าอะไรหรือถ้าไม่ใช้นั่นก็ใช
5: ้どんなこと
0: ซึ่งแปลตามตัวอักษรก็คือเรื่องแบบไหนแทนก็ได้อย่างที่คุณฮารุพูดในบทสนทนานั่นเองนะครับและคำว่า
5: したい
0: คือรูปไต้ของคำว่า
5: します
0: ที่แปลว่าทำครับ
7: ラーメンが食べたいです
1: อยากกินราเมงครับ
0: คำว่า
5: たべたい
0: คือรูปไต้ของ
5: たべます
0: ที่แปลว่ากิน
1: ทีนี้มาพูดซ้ำคำตอบที่ตามมาดูค่ะ
5: 日本で何がしたいですか？ラーメンが食べたいです。
0: เมื่อเข้าใจแล้วคราวนี้มาลองพูดถึงเรื่องอื่นๆที่อยากทำดูนะครับสมมติว่าอยากไปวัดคิงกากูจิในเกียวโตครับคำนี้ออกเสียงว่า
5: คิงกากูจิคิงกากูจิ
0: คำว่าไปหรือจะไปพูดว่า
5: いきますいきます
0: และไปวัดคิงกากูจิพูดว่า
5: คิงกากูจิに行きます
0: เชิญครับมาถึงช่วงสำนวนเสริมประจำวันครับคราวนี้มาจากคำพูดของหมี่ย่าเมื่อได้เห็นทำเขินอาย
4: ได้จบ
0: คำว่า
5: ได้จบ
0: แปลว่าเป็นอะไรไหมเป็นสำนวนใช้ถามแสดงความเป็นห่วงอีกฝ่ายและเมื่อจะพูดให้สุภาพใช้รูปประโยค
5: 大丈夫ですか?
0: มาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
2: 日本には慣れましたか?
3: はい。
2: 日本でどんなことがしたいですか?
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
8: 北海道、いいね。
3: あと、友達に会いたいです。
2: おや?
4: 大丈夫?顔が赤いよ。
2: ハルさんの知恵袋。
1: ต่อไปคือช่วงถุงความรู้คุณฮารุค่ะบทสนทนาของวันนี้เกิดขึ้นในห้องรับแขกของบ้านคุณฮารุก็เลยจะเป็นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการใช้ชีวิตในบ้านญี่ปุ่นค่ะ
0: รูปแบบของบ้านญี่ปุ่นห้องจะต่างกันออกไปแล้วแต่บ้านนะครับแต่ห้องมี2แบบคือแบบญี่ปุ่นและแบบตะวันตกห้องแบบตะวันตกจะบุพื้นด้วยไม้หรือพรมและมักวางโต๊ะเก้าอี้ไว้ใช้ครับปัจจุบันห้องแบบตะวันตกมีมากขึ้นครับส่วนห้องแบบญี่ปุ่นลักษณะการปูพื้นจะเป็นการบุด้วยเสื่อทาตามิของญี่ปุ่นคนในห้องก็จะนั่งล้อมโต๊ะเตี้ยๆบนเบาะรองนั่งซึ่งเรียกว่าซาบุตงครับ
1: ในห้องแบบญี่ปุ่นเมื่อจะนอนก็ปูฟูตงหรือฟูกนอนบนเสื่อทาตามิและนอนบนฟูกใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับแต่ทุกวันนี้ห้องแบบตะวันตกก็มีแพร่หลายทั่วไปมากกว่าห้องแบบญี่ปุ่นครับเพราะว่ามีการสร้างอพาร์ตเมนต์เพิ่มขึ้นและรูปแบบการใช้ชีวิตก็เปลี่ยนไปบ้านที่ผสมผสาน2แบบนี้เข้าด้วยกันก็มากขึ้นนะครับโดยทำห้องเสื่อทาตามิไว้อย่างน้อย1ห้องครับ
1: ห้องรับแขกที่มีเสื่อทาตามิคงจะให้ความรู้สึกที่ดีนะคะ
0: ใช่ครับอ้อและไม่ว่าจะเป็นห้องแบบไหนก็ตามเมื่อเข้าบ้านคนญี่ปุ่นจะต้องถอดรองเท้านะครับและถ้าจะเข้าห้องแบบญี่ปุ่นก็ถอดรองเท้าชนิดที่ใส่ในบ้านด้วยครับแล้วก็จะผ่อนคลายกับกลิ่นหอมๆของเสื่อทาตามิได้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับการเรียนผ่านรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะในวันนี้นะครับ
1: สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan